0: าทางความเมตตาไม่เปลี่ยนคนไม่รักคนอะไรหมดงั้นทำไปเรียกสุขสีเพียงชดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มต่อไปจะตายอยู่ดูเ
1: ช่นแม่แม่งงงคนความเมตตาคนน้ำหมดแล้วทำไมงั้น
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและซาตูร์เอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาเอาสีเพียงมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุกับซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกโอตอมบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพิสดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีเอไอร์อะไรบ้างเอาเนEnglish language kaccha kubin vyavastha chahoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system ab inverter ko battery pani paincha cd camera ar bharpur to internet pani pa jodincha thau
1: ama mate lang e dake
0: au talno betal ma hider phir duka paiela ni jhusi au e phone number 0215547878 9 4 20 35 41 ab hoyo ab good very good very good

0: มาตายมาไม่ตายไปเลยคนไม่ละคนอะไรหมดงั้นทำไรปีอาทุกุชิพยันชดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มต่อไปจะตายเอาดูเ
1: ช่นไม่ยันมาในคนนี้คนทำไม่ได้คนน้ำหมดเอาทำไม่หมด
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กลีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและซาตูร์เอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์โฮนี่เอาโอ้ซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ปาวนุก้าซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้เกี่ยงก็ต้องบิ๊กลีฮาเลมากอร์มาบิ๊กลีกอร์เมย์เบงก์เมย์ฮาวิสคูลอาพีสดุนสุกเกย์ซังสัสตามาบิ๊กลีเอ้ยอะไรรับบ้านเอาเนี่ยสุบิดาปิ้งชาร์จูซี่English language กักชักบินวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์ท็อปโฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสเต็มอินเวอร์เตอร์โซลาร์ซิสเต็มเอาอินเวอร์เตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิพันธ์ช้าซีซีกล้องอะไรบอร์ดบอร์ดอินเทอร์เน็ตปนิพันธ์จูดินช้าท้าว
1: ทำไมมันเป็นร้องเอ๊ะ
0: โอเคเขาตาลน์เบต้ามาฮีเดอร์เพียร์ดูคาไปเอลันจูซี่เขาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์ 5547878 อันท่านนับเป็น4 2 5 41เอาบ่อยเอาบุ๊ดเบรีบุ๊ดเบรีบุ๊ด

มาตั้งความมั่นใจไปเลยคุณไม่รักคุณอะไรหมดแล้วทำไปเรียกทุกคนชิบียนชูร์จ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มต่อไปจะตายอยู่ดูเชนะเฮ้ยมาเนี่ยคนนี้คุณทำไปนักคนน้ำหมดแล้วทำไมวะนะคอมพิวเตอร์บิ๊กลีกอร์เนย์ชิคาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮารูและซาตูร์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาชิบียนมาตั้งคอมพิวเตอร์ปาวนุกับซาตีคอมพิวเตอร์ชิคาวเนย์รู้แค่อีกตัวมันบิ๊กลีฮาเลมาโกร์มาบิ๊กลีโกร์มาอีเบงก์มาอีเอาไปสกูลอาพิสดุนสุกัยสังสัตตามาบิ๊กลีเนี่ยไอ้รับEnglish language kakcha kubin byabastha cha hoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cc camera ar bharpur do internet pani pa jodincha thau ama mate lange dake aw talno betal mahider phir duka paiela ni jhushe aw ye phone number 0215547787 9942535141 aw bhayo aw good very good very good